มีมักเคลินนะมักเคลินตอกัดเฮติโอคุดิกลังสลังออร์ติกะดาวกับสนันตตวงดีเจรองโอคุโรโลนุสนองตมัดกินาวโอคุค่ะปองสิกาตมินัยมักเคนุกิสินดิงดิสามิคุณดาฮัลคะดาวคุลิฮวายสินดิงดิติปองกะปนคุมาปะดียะนักิคุมาดะตัมบาลุตคุตัยสนันเอติสินดิงมันคุปมะลิงโอดะคายุกับสนันตตวงตะดาวคุตะลุคะดาวPonsiko tumpinay, bahkan naging nanghawak tako sinding manta di sami kundahal kada aku lihway. Ang pasusot sinding diti, tambalot ko hilad sa du, manta di George Lian, pinakyano naging tambalot na tatuang bayan nati. Ika selimbahan boros dusun sa Bav FM, sanong kapiyan.